0: นี่ไม่ได้นกแร่ที่ตาคนหนอกินเห็นนี่ว่าแกสมหนอกิน
1: ค่ะ
0: มัวสิ
1: KPYT, KPYE, the voice of the Basque Yaku tribe.